0: ไม่ไม่อย่าลืมเนี่ย
1: โอ้โห
2: เฮ้ยฮับฮับฟังกันมุจลิ
1: บฮับมุจลิบ
2: เฮ้ยมุจลิบทั้งมุจลิบมาตายตุลิสิ
1: ตุลิสิ
2: ตุลิส
1: ตุลิส
2: กวนตาตาเฮียแต่ยังไงก็สู้มาสู้ในกระชากโอ้ปันเดลิคุณดีดีมุยแต่ปัจจุบัน
1: ไอ้โย
2: ่คุณโมya tadion padili
1: ayo taw maloika ritera polera bako ayo aga kun armas
2: oy may armas ka kinet ay ay amo baro patyo na mo kwa kwa tawadin kagibot na sila ka pagdali

0: จ๋าก ินแต่จะมีแต่กังวะพะคนนะลีโกดิเกี่ยวกับประตูอกดังปังงสโมไหนน้องกะ
1: ขอบคุณค่ะนี่ก็เท่าไหร่